0: บัววินเซนต์ยอนดูชูเบอร์ยอแม่ดอกบี้ยอตุชุดมักแม่เลียจงอมลูเจโบแม่เมโลยอตงอมอินเซนต์แม่คัมดินยอตวินควินโตแม่รักิซาซาอูเดกราเฟลแม่เลดูเอคยอตเลลเวโรตุกแม่ตานยอตดวลคูรานิโอแม่เคโรยอตดูเลจอนแม่รุงกูไซคอบวอลบอมาแม่คายียอตเชนพอลแม่บูเกยอตจอกโมเซสแม่ลาวเดียงยอตยิมาติโตแม่บูดามายอตยูลเดฟานซิโอแม่ตาจอราโลวานจอมาเกคูไทแมเซนต์มาติอัสควิบาเลเดตาลกูเรจัสปาคูไทแมเซนต์โทมัสเลียเดตาลูโคปิตจัสปาเอดีเครูปอนเมจูคูเลมาเกเลียไพรมารีวาเฮไพรมารีบาเลนนาเซรีเครูไพรมารีสคูลเอคาจากูรูดเครูวิตองแมราโคชูชปูริวอร์อุนคอมาเชลอุนคอมาเรเมเลียเวดแมยามเมบูเยตองคานเซลอุนคอมาบีชโควาราพอยแมเลียเมนจัปเปบินโคเชเตโลเลโกจิโอคิฮูเมนเดปิริโอดมาบีรมูฮัมมันเอ็มพีซวาเมมารูซิเครนาดาฮูเบตงอลอควาเมเบรูเคดวาข้าวจะวิ่งอยู่กันมันแม่คุบบอดอยู่ไม่พอวิ่งวิ่งได้ดีก็ไปหาควันเวียวจะดูเช่นไม่ได้เกิดขึ้น
1: วิลล์บุกเรื่องล็อกล็อกอเมติเยราอุทิโอเคลเปกับพอลมาคารอมเรคอมเบย์รุกเมคอมคาร์เดนีมารมีตัวเองมองกันมาโกยลัชดานอ่างลูเรเครมันทีมาลัตเทครัลเคพอลเครคาร์มอคาร์นังเอจกูเปชัวเมียนนักชัวนิ่งมาลูกยาเบอร์กูบิโกด็อกปิงอัตเทคันิมิตุกิเปตีคอมเบบูร์เครเชลอาชัวมอนมอนโอเคโรกาเลคอมเบนงุนยูดุกิอุนยูยาโจเอ็งกันมองกันดูพยอนวาลเครเชลมันดูจูเครเชลดูกิเมเปอร์เมชีมวานชีมเมเปติคาคาร์เออุนยูยูร์คอมวาเปนุตยาเบอร์Entu wa mutaber yeti ni mano reproductive health Uganda jangeme apaj otiro kelo machines menyo pimu karje ketiji kontuwe duchu wa bongo kitpeko morom kun yenda tiemo mii kache kongo pimu nyango peko ni kwena moere yere reproductive health Uganda meti yu ni duchu dichengiru diwori hurudu mede menyo kwanye chalo pimu guwako yacho kene nywala mwona meda nywala kuna bera bongo peko morom menyo kansa mago lercho prostate kansa kiri saviko kansa pitoro doi kubiru diru yuru kongwae na manota bira Bora bungwen a chela chela dek a boro nota biru kape nota biru no not a deka bungwen not a ryo a chela ryo nota bira bira bichel a deka bora ryo a chela bungwen a bungwen Reproductive Health Uganda nungen la gleka dijima apaj boma ground o tenete or court binwa nge yor komi
2: Yo, my people in Alido, Simanina Kumanya, Pilini, Imagini, Nakatuka Nakavelanda, Gabi Mobili, Avanabe Apache, Avanabe Kwania, Avanaba Bay, Avanabea Bay, Avanaba Alido, Alido, so come through 22nd of July.
3: Kapeke ndese kapeke